0: Why not? ทำไมถึงจะไม่มา มาเถอะทุกคนสักครั้งในชีวิตต้องได้มาสัมผัสอะไรแบบ
1: 世界在此相遇，热爱从此生长。我为什么住在这里？因为这里有他，因为中国有我的家。贵州卫视跨国文化观察纪实节目《我为什么住在这里》，每周五21:20播出。

0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来啦！
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้อ๋อยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ชาชาว่าไหมทีรวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: โอ้不行饿了饿了为什么我就看这个味道就来了
2: 太香了哇
5: 好香啊
6: 贵州蛋包洋芋
4: 吃
5: 贵州菜太棒
6: 想吃吗想吃

0: Yes, ready, go.
1: 然后หลังร้านสุดๆคือแบบว่าหนูเข้าไปเห็นแล้วแบบพูดออกมาเลยว่าว้าวคือมันแบบสวยมากจริง